0: ไม่เย้าใช่ไหม
1: เฮียฉันคิดว่าถ้ากินสีเข่งต้องทำตายหอมเจ้าปันนะ
0: แม่สิคนเลย
1: ว่าเจ้าผู้จิ๋วใหญ่ย่ำหอนสนขอขอแกเจ้งฟันเ
0: จ้าแม่ไหนฉันผู้จิ๋วหอนสนจงเจ้งฟันอ่ะ